เต่ามีละโปตุนตวนนาปมันสะไอเอดลัมเต่าตีงลัมตุนตวนนาดีลาเลียงยามังงานกามเกอบุงามันสะงาปเสียรเดีย

มาเอตูวิโลวันมาราริกานวันสุดานยาบานาดุนังสะยังบาลังดวามาลาม